0: ไรอย่างชัดเจน
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

มื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Flint 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: กลับมาน
1: ี่คือ1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 ครับซิงเกิลจากแว่นใหญ่นะฮะกับดาวตกจัดให้เรียบร้อยรวมถึงเปิดมาด้วยจากพี่หนุ่มกะลาครับกับลืมได้จริงใช่ไหมฮะช่วงนี้จัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะวันหยุดสบายๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมบอกรักคุณแม่กันด้วยวันแม่แห่งชาตินะฮะวันที่12สิงหาคมก็ดูแลคุณผู้ฟัง 8:00 นถึง 11:00 นนะฮะเมื่อเช้าก็บอกรักคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมครับถ้าอยู่ด้วยกันก็หอมแก้มกอดสักทีนะหรือถ้าไม่อยู่ก็เพียงแค่โทรหานะฮะเธอก็ท่านก็หายคิดถึงแล้วนะฮะแล้วก็ดีใจแน่นอนนะครับก็ดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเดิมครับ3ชั่วโมงเต็มขอเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้
2: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคนรอดบริเวรี่จำกัด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
9: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค iCE Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
10: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
11: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
9: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iCE ที่เดียวเท่านั้น
12: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
13: ไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: ซิงเกิลจากเต็นนะฮะกับ If You Don't Mean It ครับถ่ายทอดเรื่องราวของหัวใจที่ล่องลอยอยู่ระหว่างความหวังแล้วก็ความเจ็บปวดนะฮะติดอยู่ในวังวนของความโหยหาแล้วก็ความไม่แน่ใจครับเป็นความรู้สึกที่สับสนนะของคนที่เผลอเชื่อว่าทุกสายตาทุกคำพูดที่อ่อนโยนทุกช่วงเวลาเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าที่เห็นนะฮะน่าจะโดนใจใครหลายๆคนจัดให้เป็นที่เรียบร้อยกับ Flex Recommended ท้ายชั่วโมงที่2นี้ฮะ Flex Recommended ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทครับและไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ดเวลาในชั่วโมงแรกครับเหลืออีก2ชั่วโมงเต็มครับ Stay tuned กับเพลงเพราะๆเหล่านี้ได้เลยนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: พมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทเปิดขายบัตร15สิงหาที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Life และ iMe Thailand
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ค่ฟังเฟล็กซ์104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
0: ที่เฟล็กซ์104.5

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: ซึ่งก็จาก Black Heart ครับกับอยากจะกอดเธอนานๆในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2แบบนี้เลยนะฮะ FJ Bam รายงานตัวกันแล้วกับเพลงเพราะๆในวันหยุดสบายๆแบบนี้นะฮะผมก็เปิดมาด้วย For Eve ครับกับหยดน้ำตาแล้วก็มี William ด้วยนะฮะกับจำได้ว่าลืมรวมถึง25 Hours กับคนข้างๆแล้วก็อีกมากมายกันด้วยนะฮะรวมถึงท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีให้ได้หายคิดถึงกันด้วยนะฮะจากซินโยริต้านี่พี่เนยห่างหายกันไปนานนะเดี๋ยวรอแนะนำให้ได้ฟังกันท้ายชั่วโมงนี้ Stay tuned ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัด
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยากูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

ให้หายคิดถึงกันหน่อยนะฮะกับซินยูริต้าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะครับกับอดีตนักร้องชื่อดังเลยนะกับเพลงฮิตโอ้โหฮิตมากยุคนั้นนะมิสคอร์แบบก็โตมากับเพลงนี้เลยนะครับเธอได้ผันตัวมาทำงานการเมืองท้องถิ่นเต็มตัวเลยนะครับคุณเนยซินยูริต้าในฐานะอบจ.ชลบุรีนะครับแล้วก็นี่แหละเธอบอกว่ามีความสุขนะในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในบ้านเกิดนะครับซึ่งปัจจุบันครับก็มีโอกาสมาร่วมทำเพลงกับมาทีมด้วยนะกับเพลงนี้ขอวอนฟ้าถ้าชอบก็เดี๋ยวจัดให้นะฮะขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับ Flex Flex Recommended Flex Flex Next

0: เวลาในชั่วโมงที่2ครับ Flex XR 3 Play นี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของแบมที่นี่นะฮะ Stay tuned ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tourครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟ

0: play hit 1045 non-stop music 10 play hit 45นาที ที่ flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ซึ่งก็จากพี่แบงค์ปริตินะครับกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอ่ะวันนี้ปีที่แล้วจัดให้นะฮะเปิดด้วยซึ่งก็จากมิวเลยรวมถึง Freehand พี่ตู่ภพธร Proxy แล้วก็ Copter นะฮะกับเธอบอกว่าฉันไม่ดีจัดให้เป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวมาย้ำให้ได้ฟังกันหน่อยนะครับว่า Flex Delivery ตลอดเดือนนี้จะได้รับอะไรนะฮะรอติดตามครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยจริงๆครับตลอดเดือนสิงหานะฮะส่งความฟินยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายครับทานคู่กับอะไรก็เข้ากันครับและสำหรับคอกาแฟตัวจริงครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บครับส่วนรสชาติก็ต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมกับเจลาโต้จากโมโต้ครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยนะฮะที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงฉายสายชีสเค้กเลยนะฮะที่ต้องชอบความละมุนของไอศครีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่นะฮะเปรี้ยวหวานกำลังดีครับแล้วก็ยังมีครัมโบเนยหอมๆพร้อมกับความกรุบในทุกคำแล้วก็ยาคุปิโปรสชาติยอดฮิตในเมนูของเขาเลยนะฮะอันนี้แบมก็ชอบมากเช่นเดียวกันนะฮะก็มีความแบบเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มเลยนะฮะท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับอยากได้เมนูทั้งหมดฟรีๆแบบนี้ลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะและเดี๋ยวเราแจกกันต่อเนื่องแน่นอนและสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันใครวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
3: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปิโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมด ดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่เฟล็กซ์ 104.5
1: เฟล็กซ์เดลิเวอรี่ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ซิงเกิลเพราะจากเทสนะฮะกับ Mask On ครับก็เป็นซิงเกิลเดบิวต์นะฮะที่พาให้เห็นอีกมุมของเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้เลยนะฮะโดยวันที่พวกเธอได้เริ่มก้าวออกมาสู่สายตาของผู้คนมากขึ้นเพลงนี้ก็พูดถึงการเติบโตนะฮะท่ามกลางหลายบทบาทในชีวิตครับทั้งการเป็นวัยรุ่นเด็กฝึกคนที่มีความฝันแล้วก็คนที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างไปพร้อมกันเลยนะฮะจัดให้เป็นที่เรียบร้อย Mask On กับ Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: Like Sex Now ครับ3เพลงนี้รอฟังกันชั่วโมงหน้าเลยนะและ Stay Tuned กันได้ตลอดทั้งวันกับเพลงเพราะๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียวครับ Flex Connect Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ก็เพียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: ชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10 45 non stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ฉันก่อนเจอเธอ Lost and Found จาก Jet Starter ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สุขสันต์วันแม่กันด้วยนะครับเจอกันเป็นประจำครับแบบนี้ทุกวันพูดถึงวันศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2นั่นเอง3ชั่วโมงเต็มที่จะได้อยู่กับ SJ พิมพ์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆชาว Flex วันหยุดแบบนี้นะครับมีแพลนจะพาคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่าไปทานข้าวที่ไหนกันบ้างหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้ FJ พิมจะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าเราก็มาเสิร์ฟเพลงฮิตให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝาก Stay Tune กันด้วยนะครับสำหรับ3ชั่วโมงนี้จัดไปจัดเต็ม
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันใครวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
3: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: และนั่นคือซิงเกิลจากโปรเจกต์ล่าสุดของวงมีนั่นเองนะครับเพลงนี้ featuring ไทยจากบัส Because of You I Shine ด้วยกับเพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีหรือว่า To Hold You และใครเป็นแฟนคลับวงมีนะครับห้ามพลาดเลยนะกับมีน To You Tour ปี2026นะครับแต่ว่ารอบที่กรุงเทพทั้ง2รอบ sold out เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ยังมีอีก3ที่ครับถ้าคุณพลาดไปห้ามพลาดกับอีก3ที่นี้นะครับหาดใหญ่12กันยายนอุดรธานี19กันยายนแล้วก็เชียงใหม่26กันยายนนั่นเองนะครับไปซื้อบัตรกันได้เลยนะครับที่ www.ihaveticket.com ครับและเจพิงก็ขอเสิร์ฟเพลงนี้ให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Next Hour
0: ไปกันต่อครับชาวเฟล็กซ์ทุกคนช่วงเที่ยงก็ยังอยู่กับ FJP เหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับใครที่สงสัยว่าได้เตรียมเพลงอะไรไว้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนแล้วบ้างเดี๋ยวเราไปพรีวิวพร้อมๆกันเลยตอนนี้ดีไหมฮะ3เพลงนี้ครับรอทุกคนอยู่แล้วนะ

0: ่วงเที่ยงจุกๆเลยแหละอย่าลืม stay tuned กันด้วยนะครับเจอกันชั่วโมงหน้า let's go
1: flex flex next hour flex flex recommended this week กลิ่นฝนต้นมัตติมัน first one
2: กลิ่นของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่
1: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
3: Miamo ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Diamond Aragon ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ไม่ติดจากYo Boy TJ featuring Gavin D คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะฮะและสำหรับชาว Flex คนไหนที่เป็นสายดูซีรีส์ FJP มีซีรีส์เรื่องนึงอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับห้ามพลาดเลยทุกวันจันทร์และอังคารครับเวลา 20:30 ร่วมติดตามการฟาดฟันสุดเข้มข้นของหมู่บ้านชนชั้นนำในซีรีส์เรื่องใหม่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เมื่อสถานะทางสังคมไม่ได้ถูกวัดค่าด้วยเงินทองแต่กลับกลายเป็นระดับการศึกษาการเรียนของลูกจึงเป็นหน้าตาของพ่อแม่ที่มาพร้อมความคาดหวังเพื่อความฝันในการเป็นที่หนึ่งจึงจำเป็น

0: Hassle Thailand ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครับ
1: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วย2มือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
6: Me Strong
7: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความรู้เดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
8: บะหม

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: ุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้นี่ย้อนถึงวันวานเลยนะฮะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่นนั่นเองกับเพลงไม่บอกเธอจาก Bedroom Audio ครับก่อนที่เราจะจากกันไปในชั่วโมงนี้นะฮะสำหรับสายกินฟังให้ดีเลยกับกิจกรรมนี้ของเราฮะ Flex Delivery เราขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้นะครับคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับยังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบกรอบในทุกคำนะครับแล้วก็ยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตนะครับที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับนะครับพร้อมฟินยกออฟฟิศแล้วก็มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้แล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ไปให้ด้วยใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้ไปฟรีๆนะครับไม่ยากเลยแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับพวกเราที่นี่ Flex 104.5 แล้วล่ะครับชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะอย่าลืมมา Stay Tune กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: What If จาก Gemini ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 นะครับใครที่เป็นชาว Flex น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพวกเรา Flex 104.5 เนี่ยใจดีมากชอบแจกนะฮะกิจกรรมนี้เตรียมเลยเดือนสิงหาคมครับ Flex 104.5 เปให้ชามกับของรางวัลมากมายในแคมเปญ Flex Pay สวัสดีวันมามกว่า100,000 บาทนะครับวอลเชอร์ที่พัก2วัน1คืนที่โรงแรมแฟมอนต์แบงคอกสุขุมวิทโรงแรมในเครือแฟมอนต์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทยที่พร้อมเปิดประสบการณ์จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพนะครับแล้วก็วอลเชอร์ซันเซ็ตดินเนอร์พาแม่ไปชมความงาม2ฝั่งเจ้าพระยาบนเรือโนอาครูซครับโค้ดส่วนลดให้ช็อปขอให้แม่ที่ Lazada จำนวน 20,000 โค้ดด้วยแล้วก็มีวอลเชอร์พาแม่ไปทานบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย3ย่านที่ห้องอาหารครัวหลวงครับง่ายๆแค่โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วสะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin ครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกได้ทันทีครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัด
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake recommended.

0: จากวงการ K-POP ตอนนี้เขากลับมาอยู่วงการ T-POP แล้วนะครับสำหรับเต็นและนั่นคือซิงเกิลเพลงภาษาไทยเพลงแรกของเขากับเพลง If You Don't Mean It หรือว่าถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดเป็นเพลงที่ FJ พิมอยากจะมานำเสนอให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ พิมในวันนี้ไปเลยในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ พิมพ์แล้วนะครับต้องลาชาว Flex ทุกคนไปก่อนนะครับวันแม่แบบนี้อย่าลืมบอกรักคุณแม่กันด้วยนะครับส่วนชั่วโมงหน้าเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นครับที่ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: แต่ละเพลงนี้ไม่อยากให้ชาว Flex พลาดกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลย 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นนะ FJ พิมขอ Sign Out แล้วนะครับเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: เรนโซนจากมายาร่าฟีเจอริ่งกับ Z9 นะฮะส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5กลับมาแล้วนะฮะเจอกับ FJ ญี่ปุ่นเหมือนเดิมเลยช่วงเวลาบ่ายๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันหยุดด้วยเนาะ12สิงหาคม2569วันแม่แห่งชาตินะครับก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆอยู่กับคุณลูกไปนานๆอยู่เป็นร่มโพร่มใสสวยวันสวยคืนหน้าตึงทั้งปีเลยเ ชื่อว่าคำอวยพรนี้คุณแม่ทั้งหลายน่าจะชอบแน่นอนแต่สำหรับตัวแม่ตัวมัมอาจจะเว้นไว้ก่อนนะครับขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นคุณแม่ตัวจริงละกันเนาะก็วันนี้นะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะออกไปข้างนอกใช้เวลากับครอบครัวพาคุณแม่ไปทานข้าวกันแล้วก็อย่าลืมบอกรักคุณแม่กอดคุณแม่แน่นๆด้วยนะฮะแต่บอกว่าสำหรับปุ่นเองเนี่ยก็ก่อนออกจากบ้านนะจะหอมแก้มบับมาทุกวันนี่เป็นยังไงลูกดีเด็ดหรือเปล่ามาม่าถ้าเกิดวันไหนลืมนะมาม่าจะมีการทวงด้วยเอ้ยลืมอะไรเปล่าวันนี้เขาจะเป็นแบบนั้นเลยนะฮะปุ่นว่าไม่ผิดนะที่เราจะแสดงออกความรักกันแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดพูดถึงในสังคมเอเชียก็จะมีความเขินอายใช่ไหมในการจะเข้าไปกอดเข้าไปหอมอะไรแบบนี้มันแบบเหมือนกับเราไม่ค่อยทำกันบ่อยๆอ่ะไม่เหมือนฝรั่งที่เขาจะทำกันตลอดเวลาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทำอยู่แล้วก็ทำดีทำต่อไปได้เลยนะวันนี้อยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมถึง5โมงเย็นนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมบรรยากาศวันหยุดนะครับที่ก็ทางด่วนขึ้นฟรีด้วยไปไหนมาไหนไม่ต้องคิดเยอะกันเลย request เพลงมาได้นะฮะที่ Flex Connect ของเราเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันครับ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัด
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: Me Strong
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอชีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
7: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
8: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
3: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น

ใครที่เป็นวัยรุ่นยุค90ยุค2000น่าจะคิดถึงเสียงของเธอคนนี้แน่นอนเลยนะฮะเนยซินโยริต้าที่ก็มาร่วมงานกับมาทีมในครั้งนี้เป็นซิงเกิลที่40แล้วจากมาทีมขอวอนฟ้านั่นเองเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงของคนที่ถึงแม้ว่าจะเคยผิดหวังกับความรักมาหลายครั้งหลายครานะครับแต่ก็ยังเชื่อมั่นในความรักยังรอคอยว่าความรักดีๆก็ยังมีอยู่ในโลกใบนี้นะฮะก็เป็นเพลงของคุณเลยคนที่ยังไม่หมดศรัทธาในการที่จะพบใครสักคนที่จะรักกันอย่างจริงใจนะครับส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกแบบนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour บ่าย 2:56 นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นสเตจุนกันที่นี่ Flex 104.5อยู่กันต่อเนื่องยาวๆอีก2ชั่วโมงเลยทีเดียวใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมบรรยากาศวันหยุดที่อาจจะอยู่

0: ต้นชั่วโมงหน้าจัดเพลงฮิตไว้แล้ว10เพลงต่อเนื่องเลยแล้วก็มี3ซิงเกิลเมื่อกี้รออยู่ด้วยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้ IC วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ป็นหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วก็ใจฟูแน่นอนนะฮะทุกความหมายอยู่จาก Hers ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนตกลงมาเรียบร้อย เรียกว่าชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยแต่ดีนะฮะว่าตกไม่นานไม่อย่างนั้นเย็นนี้อาจจะต้องมีหลายๆคน cancel plan ออกไปทานข้าวกันแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดตกนานตกหนักก็อาจจะน้ำท่วมรถติดกันได้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดของหลายๆคนก็ตามเนาะเอาละครับก็เดือนนี้สิงหาคมนะฮะ Flex 104.5 ของเราก็เปแบบฉ่ำๆเลยกับของรางวัลมากมายในแคมเปญต้อนรับวันแม่ Flex Pay สวัสดีวันมัมนะครับกว่าแสนบาททุกคนก็จะมีเป็นบอเชอร์ที่พัก2วัน1คืนนะครับที่โรงแรมแฟร์มอนต์แบงคอกสุขุมวิทเป็นโรงแรมในเครือแฟร์มอนต์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทแห่งแรกในเมืองไทยเลยนะฮะที่ก็พร้อมจะเปิดประสบการณ์จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพหรูหราแน่นอนแล้วก็มีบอเชอร์ซันเซ็ตดินเนอร์นะครับพาคุณแม่เนี่ยไปชมความงาม2ฝั่งเจ้าพระยาบนเรือโนอาครูซมีโค้ดส่วนลดให้ช็อปของให้แม่ที่ลาซาด้าจำนวน 20,000 โค้ดนะครับมีวอลเชอร์พาคุณแม่ไปทานบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย3ย่านที่ห้องอาหารครัวหลวงด้วยง่ายๆเลยโหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังนะฮะเปลี่ยนเป็น Flex Coin แค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกได้ทันทีเลย
1: 10:45 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
4: ไม่ให้สอนท้าย
3: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
5: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
6: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
7: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
5: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
6: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
7: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
5: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบนรภัทรก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: ป็นความรักที่แบบว่าไม่หวือหวานะครับมันค่อยๆเกิดขึ้นมาค่อยๆโตขึ้นทุกวันยิ่งได้รู้จักอีกฝ่ายก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอเนี่ยยังมีเรื่องให้ฉันตกหลุมรักได้อีกเยอะแยะเลยและนี่คือซิงเกิลใหม่จาก2หนุ่มสุดคูลนะครับ Rooftop กับอยากรู้จักไม่รู้จบ Unless You เลือกเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้ใน Flex Recommended Flex Recommended Recommendedอีกหนึ่งอย่างที่เอฟจะญี่ปุ่นเนี่ยอยากให้ชาวเฟล็กซ์ได้รู้จักกันนะครับได้ลุ้นกันบ่อยขึ้นด้วยออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับผมราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมกับลุ้นรางวัลที่1นะครับเดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนเลยทุกคนในวันที่1แล้วก็16ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีใครสนใจซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นนะครับเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแล้วก็มี1งานที่ชาว BS เนี่ย request กันเข้ามาจัดให้ฟังกันด้วยรักมักยาก Lover Loser จากน้องๆ Bass Because of You I Shine ที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในซองแคมป์นะครับแต่ว่ามีการอัปเดตทุกวันมีการลงสตอรี่ว่าเช้านี้ทานอะไรกันไปวิ่งกันหรือเปล่าก็น่าจะจบวันที่14เนาะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับต้องมารอดูว่าจากซองแคมป์นี้จะได้เพลงดีๆออกมาสักกี่เพลงกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับกับ FJ ญี่ปุ่นอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาติทุกคำ
7: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
8: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Radio Job ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

0: คนที่โชคดีกว่าลัคเยอร์จากหนุ่มโอบนิธินะครับที่ก็ต้องบอกเลยว่าคนโสดอิจฉามากๆกับเลดี้ปรางก็สวีทหวานกันตลอดเลยแล้วล่าสุดเลดี้ปรางก็มีการปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมา Happy Hour ทำให้ทุกช่วงเวลาดีๆเป็นโมเมนต์ที่พิเศษได้ตลอดเลยนะครับสำหรับ2คนนี้เนี่ยจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแป๊บๆก็อยู่กันชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วในวันนี้นะครับผม4โมงกว่ากันแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยพักผ่อนให้เต็มที่เลยวันพุธนี้นะครับทำงานอีก2วันก็จะได้หยุดกันอีกแล้วเนาะเสาร์อาทิตย์แม่ต้องบอกเลยว่าเมืองไทยของเราเป็นแบบว่าประเทศที่มีวันหยุดเยอะมากๆซึ่งหลายคนก็ชอบด้วยนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ @flexonic ได้เลยนะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ใครที่ฟังผ่านแอป Flex Connect นะฮะ request เพลงเข้ามาเก็บสะสมคอยกันไว้ก็อย่าลืมมา redeem แลกของรางวัลกันด้วยอย่างเช่น Flex Delivery ของเรานั่นเอง wow. เดือนสิงหานี้นะครับก็ส่งความฟินต่อเนื่องยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนรสชาตินุ่มๆเลยดื่มง่ายนะครับทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงบุญขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่คือเปิดมาปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนส่วนรสชาตินะครับต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆเสิร์ฟไปพร้อมกับเจลาโต้จากโมโต้เจ้านี้นะฮะก็เป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยของเราที่เขาก็ใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยนะกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับแล้วก็ยาคูปีโป้อยากได้อยากฟินแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่ App Flex Connect นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5ขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชา
7: ัดนุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ก็เรียกว่ากลับมาตอกย้ำความเจ็บปวดครั้งใหม่นะครับผ่านซิงเกิลนี้ขึ้นใจ 3AM Call จากเมอร์ฟีเจอริงกับ Black Heart นั่นเองใครที่ยังติดอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ในอดีตนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเลิกรากันไปแล้วจากกันไปแล้วแต่เรายังจำเขาได้อย่างขึ้นใจเลยเนี่ยและบางทีภาพความทรงจำเก่าๆก็ยังคงกลับมาเรียกว่าฉายซ้ำๆอย่างไม่รู้จบเลยนะฮะก็ขอให้คุณ move on ได้ในเร็ววันกลับมารักตัวเองให้ได้มากๆเลยนะครับส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นแนะนำกันใน Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour 4:56 PM นะฮะเดี๋ยวจะต้องไปก่อนแล้วแล้วก็ชั่วโมงหน้าส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Zen ดูแลชาว Flex กันต่อในวันหยุดวันแม่แห่งชาติแบบนี้นะครับพร้อมกับ3เพลงนี้ด้วย

ไปก่อนแล้วนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมบ่าย 2-5 โมงเย็นที่นี่ Flex 104.5 ก่อนจะไปนะครับก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆเลยเป็นที่รักของคุณลูกไปนานๆ Happy Mother's Day นะครับผมไปแล้ว Have a nice Wednesday evening ครับบ๊ายบาย Flex

0: ด้วยกันเ
1: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

คนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตราย

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้ำหอมจากค็อกเทลทิ้งท้าย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ Zen นะคะสวัสดีวันแม่ค่ะ12สิงหานะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ทุกๆคนต้องยิ้มเยอะๆนะคะคุณลูกก็จะชื่นใจแต่ว่าก่อนคุณแม่จะยิ้มได้คุณลูกก็ต้องทำอะไรพิเศษให้หน่อยอย่างเช่นหอมแก้มบอกรักหรือว่าพาไปกินมื้อพิเศษนะคะสำหรับใครที่วันนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่ก็โทรไปหาคุณแม่แล้วก็บอกรักคุณแม่เอาจริงๆแล้วนะการที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราแล้วก็รักเรามากที่สุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้เซนก็อาจจะมีคุณแม่ที่ปกติฟังเซนในช่วงเย็นๆแบบเนี้ยผ่านทาง Flex Point 4.5 ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วกันฟังเป็นประจำอยู่แล้วนะคะถ้าคุณแม่ฟังอยู่ก็ Happy Mother's Day นะคะมีความสุขมากๆคุณแม่ทุกคนเลยนะคะวันนี้รายงานตัวกันหน่อยคุณแม่ท่านไหนที่ยังฟัง Flex Point 4.5 ในวันแม่แบบนี้โอ้ FJ Zen ดีใจมากเลยขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางFlex Connect นะคะวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนกับ FJ Zen ด้วยเนาะตั้งแต่เวลานี้นะคะไปจนถึง 1 ทุ่มครึ่งเลย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันใครวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tourครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ขอแค่นี้จากปันนะคะนี่คือหนึ่งในเมนแทร็กจาก EP While I Am Away ของปันนะคะก็ถ่ายทอดมุมมองความรักในแบบที่เรียบง่ายแล้วก็จริงๆแล้วจะว่าลึกซึ้งก็ได้เลยนะคะเพลงนี้เป็นแทร็กที่2ของ EP นะแต่ว่าถูกเลือกให้เอามาปล่อยเป็นลำดับสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับบทสรุปของความรู้สึกทั้งหมดใน EP นี้ให้มันมีความกลมกล่อมแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะใครที่อยากฟังเพลงของปันนะคะอย่าลืมเพลงนี้นะมันคือบทสรุปจริงๆค่ะขอแค่นี้นี่คือ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สำหรับใครที่วันนี้ไม่ได้หยุดทำงานนะคะอยู่เป็นเพื่อน FJ Zen ด้วยได้ไหมเพราะว่าเซนก็ยังทำงานอยู่ชั่วโมงหน้าค่ะที่ Flex 104.5 มี3เพลงนี้นะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีวันนี้ย้ำอีกทีอยู่ด้วยกันถึง 1 ทุ่มครึ่งหน่อยนะคะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: และนี่ก็คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Royce 4.5 นะคะในวันแม่ที่วันนี้เซนเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะมีโมเมนต์พิเศษกับคุณแม่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่สะดวกหรือโอกาสนี้ยังไม่สามารถอยู่กับคุณแม่ได้ก็ไม่เป็นไรหาวันอื่นได้แต่อยากให้อยู่ในเดือนสิงหาจังเลยทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ Flex Royce 4.5 เปย์ให้ชามกับของรางวัลกว่าแสนบาทในเดือนนี้นะคะมีวอลเชอร์ที่พักที่โรงแรม Fairmont Bangkok สุขุมวิทโรงแรมแรกในไทยในเครือ Fairmont Hotel and Resort นะคะที่พร้อมเปิดประสบการณ์จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพแล้วก็มีวอลเชอร์ Sunset Dinner พาคุณแม่ไปชมความงาม2ฝั่งเจ้าพระยาบนเรือ Nova Cruise มีโค้ดส่วนลดไปที่ Lazada จำนวน 20,000 โค้ดด้วยค่ะและวอลเชอร์พาคุณแม่ไปทานบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย3ย่านที่ห้องอาหารครัวหลวงง่ายๆเลยทุกคนทั้งหมดนี้ไปสะสมการฟังเป็น Flex Coin ก่อนแล้วก็ไปร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันได้เลยนะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัด
3: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์อรกอนฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: าวลายแค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

if you don't mean it ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดจากเต็นนะคะเอาใจ lovely กันเต็มที่เลยสำหรับชั่วโมงนี้นะคะช่วง flex recommended flex recommended ถึงวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ FJ Zen ไม่หยุดอยู่แล้วนะคะที่จะอัปเดตความเคลื่อนไหวที่สำคัญมากๆให้ทุกคนได้เตรียมตัวติดตามช่วง Flex Talk กันสำหรับสัปดาห์นี้นะคะวันพรุ่งนี้13สิงหาค่ะทุกคนเตรียมตัว All In ไปพร้อมกันเลยเพราะว่า Flex Talk นะคะจะได้ต้อนรับศิลปินสาวสุดชิคพามี่เจ้าของเสียงร้องยูนิคจากค่าย Juicy ที่จะบุกมานั่งทอล์กสดๆที่ไลฟ์สตูดิโอของเราพร้อมกับพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุด All In นะคะทุกคนก็มาเจอกับน้องพามี่กันได้ตัวเป็นที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะและต่อเนื่องกันในวันศุกร์นะคะ14สิงหาคมเตรียมใจเฝ้าระวังพายุความหล่อกันให้ดีๆเลยเพราะ3หนุ่มสุดเท่วง Triple V จะบุกมาถล่มสตูดิโอของเราเลยนะคะแล้วก็จะมาแชร์เบื้องหลังซิงเกิลใหม่ป้ายแดงอย่าง Tornado เพลงฮิปฮอป R&B Vibe Inter ฝีมือพี่ The Toys นะคะก็อยากให้ทุกคนมาเจอกับศิลปินที่อยากเจอกันแบบใกล้ชิดจริงๆนะที่นี่เลยไลฟ์สตูดิโอนะคะดังนั้นติดตามเลทที่เพจ Flex Connect แล้วก็สำคัญคืออย่าลืมไปสะสม Flex Coin Redeem รับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ด้วยนะคะขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะFlex, flex.

0: ชั่วโมงหน้านะคะหลัง1ทุ่มค่ะที่ Flex 104.5 ยังมีเพลงอีกเพียบให้ทุกคนรอฟังนะ
1: Flex Flex Next Hour
2: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
3: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
4: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
2: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
3: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเลวๆพวกนี้ด้วย
4: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
2: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ท นรภัทร ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690 บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30 สิงหาคมนี้

0: What's going on จากพี่พิกฤตนะคะมาเป็นเพลงสุดท้ายในช่วงของ FJ Zen ในวันนี้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะทุกคนหลังจากนี้รอฟังเพลงที่ขอมาแล้วเซนยังไม่ได้เปิดให้สารภาพเลยว่าเวลามันหมดแล้วไงต่อกันที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
1: จำได้ว่าลืมเธอไปแล้วจำได้ว่าลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกัน
0: เนี่ยยังไม่ลืมนะวันนี้ยังไม่ได้เปิดเพลงนี้ของวิลเลียมนะคะ

0: กันทุกวันแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาได้ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะช่วง 20:00 ถึง 5:00 ก็มี FJ ต้นอยู่เป็นเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะ 5:00 น.ไปแล้วค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

Flex 104.5

ซิงเกิลจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับกับเพลงเขตห้ามห่วงนะครับและตอนนี้นะฮะ2 ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยครับมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันพุธที่12 สิงหาคมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับต้นเชื่อว่าชาวเฟล็กซ์หลายๆคนเนี่ยน่าจะได้หยุดพักผ่อนกันในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณแม่อยู่กับคนที่เรารักนะครับ FJ ต้นก็มีโอกาสได้พาครอบครัวนะครับไปทานข้าวมาเหมือนกันนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยอยู่กับ FJ ต้นนะฮะใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับแนะนำเพลงเพราะๆกับต้นเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับอยู่กันไปยาวๆครับวันนี้3 ชั่วโมงเต็มๆไปจนถึง5 ทุ่มเลยครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วยหนึ่งเพลงรักที่ต้นเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเนี่ยต้องรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆแน่นอนเลยนะฮะซิงเกิลจาก Lady ปรางนะครับกับเพลง Happy Hour นะครับก็เป็นเพลงรักที่จะพูดถึงการที่เราเนี่ยมีคนรักอยู่ข้างๆนะครับทำให้ทุกวินาทีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความหมายมากๆเลยนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีไปไหนกันเด็ดขาดเพราะว่าต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: 3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex recommended this week
2: จำได้ว่าลืมวิลเลียม

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งกดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากพี่แบงค์ปริตินะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามคำขอเลยนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดไป10เพลงเพราะให้ทุกคนได้ฟังกันต่อเนื่องแบบจุกๆเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะฮะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงเพลงที่หลายคนคิดถึงกำลังจะกลับมาดังอีกครั้งนะครับกับ Lido Live House Nostalgia Repair Presents Audi นะครับร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi นะครับในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงนะครับวันที่26กันยายนนี้นะครับที่ Lido Connect Hall 2นะฮะบัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทนะครับกดบัตรได้แล้ววันนี้นะครับที่ Ticket Melon ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: น
2: ี
3: ่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

จบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซิงเกิลจากวงมีนนะครับกับเพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับน้องไทยจากบัสด้วยนะครับก็ทำให้เพลงนี้เนี่ยออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex next hour.
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้ต้นจัดเอาไว้ให้ต้นชั่วโมงหน้าเลยครับ

0: Serious Bacon นะครับจะกลับไปดีกับเขาก็บอกนะฮะรอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkokเมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทเปิดขายบัตร15สิงหาที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Live และ iMe Thailand
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

าครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วด้วยนะฮะจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปเหมือนเดิมเลยนะครับกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Yesterdays นะครับกับเพลงฝากให้เขารักนะครับและตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะฝากชาวเฟล็กซ์ทุกคนเลยนะครับว่าห้ามพลาดจริงๆนะฮะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับเฟล็กซ์ 104.5 เปย์ให้ฉ่ำกับของรางวัลมากมายในแคมเปญเฟล็กซ์เปย์สวัสดีวันมัมกว่าแสนบาทนะครับจัดไปนะครับกับวอเชอร์ที่พัก2วัน1คืนที่โรงแรมแฟร์มอนต์แบงคอกสุขุมวิทโรงแรมในเครือแฟร์มอนต์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่พร้อมเปิดประสบการณ์จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพนะครับวอเชอร์ซันเซ็ตดินเนอร์นะครับพาแม่ไปชมความงาม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือโนอาครูซนะครับโค้ดส่วนลดให้ช็อปของให้แม่นะครับที่ Lazada จำนวน 20,000 โค้ดนะครับวอเชอร์พาคุณแม่ไปทานบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย3

0: ย่านที่ห้องอาหารครัวหลวงนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin นะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกได้ทันทีเลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Recommended This week Mass on Taste

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี้
1: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
2: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
3: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นขอจัดให้ฟังกันเลยนะฮะซิงเกิลจากปันสอนวัตรนะครับกับเพลงขอแค่นี้ forever and ever นะครับก็เป็นเพลงที่จะเล่าถึงความรู้สึกของการที่เราเนี่ยได้มองเห็นอนาคตร่วมกับคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับเหมือน FJ ต้นตั้งใจที่จะดูแลชาว Flex ทุกคนให้ดีที่สุดนั่นเองครับต้นจัดให้แล้วนะฮะเพลงนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนนะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อในคืนนี้ครับ

0: ขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะครับกับ3เพลงนี้นะฮะรับรองว่าถ้าได้ฟังเนี่ยฝันดีแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้นะฮะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 20:00 น. ถึง 21:00 น. เหมือนเดิมที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมียโมสิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์อรกอนฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
0: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: น
2: ี
3: ่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ักเธอ
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
6: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10:45 non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนท้าย
1: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
8: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
9: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5